2,310,000 คนอัตราการประกอบอาชีพของคนพิการได้เพิ่มขึ้นเกือบ5ส่วนห้อยเพื่อปรับปรุงและเสริมขยายผลงานดังกล่าวเติมอีกปี2025ห้องว่าการคณะรัฐบาลจีนได้เผยแพร่แผนการดำเนินงานระยะ3ปีที่สุขยู่การประกอบอาชีพของคนพิการโดยนำเสนอนโยบายและมาตรการ13ประการใน4ด้านออกแห่งสุขยู่คนพิการประกอบอาชีพอย่างเต็มที่และมีคุณภาพสูงกว่าเก่าสิ่งที่น่าประทับใจคือสำหรับคนพิการอยู่ชนบทที่กวมเอา80ส่วนห้อยของคนพิการที่ถือไปยั่งยืนในทั่วประเทศจีนนั้นในแผนการดำเนินงานดังกล่าวได้เสนอโครงการช่วยเหลือการประกอบอาชีพของคนพิการอยู่ชนบทตั้งหน้าสีน้ำเขาเจ้าเข้าร่วมการพัฒนาอุตสาหกรรมอยู่ชนบทประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาชนบทให้เจริญหุ่งเฮืองพร้อมนั้นโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่มีเอกลักษณ์พิเศษจำนวนหนึ่งก็ได้หาผลงานอย่างผลเด่นตัวอย่างว่าปี2025โครงการห้องงานสวยงามที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพในการเพิ่มรายรับให้คนพิการเพศหญิงนั่นได้จัดสรรคนพิการเพศหญิง 7,087 คนประกอบอาชีพโดยตรงขับเคลื่อนครอบครัวคนพิการ 9,658 ครอบครัวมีรายรับเพิ่มขึ้นฐานส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการ 2,898 แห่งในทั่วประเทศจีนได้จัดสรรคนพิการ 37,000 คนประกอบอาชีพโดยขับเคลื่อนครอบครัวคนพิการ 64,000 ครอบครัวได้สร้างรายรับเพิ่มขึ้นอย่างมั่นเทียงจากการอบรมสี่มือแห่งงานฮอดการเสื่อมต่อตำแหน่งเบี้ยเหตุงานทำจากเขตสมสนในตัวเมืองฮอดทุ่งนาในชนบทจีนพร้อมสั่งเครือข่ายการบริการด้านการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการที่ปกหุ่มขอบเขตอย่างกว้างขวางถูกเป้าหมายและมีประสิทธิผลสูงในด้านการประกันสังคมจีนได้ปรับปรุงการออกแบบระเบียบการให้สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆสั่งเครือข่ายป้องกันความมั่นคงด้านชีวิตการแบ่งอยู่ของประชาชนที่นักแน่นให้แก่กลุ่มคนพิการข้อมูลแสดงให้เห็นว่าดามาฮอดไทยปี2025ทั่วประเทศจีนมีคนพิการ 27,737,000 คนเข้าร่วมการประกันภัยด้านการเลี้ยงดูผู้เฒ่าขั้นพื้นฐานในตัวเมืองและชนบทคนพิการ 12,961,000 คนได้รับเงินเลี้ยงดูผู้เฒ่าในด้านระเบียบการเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนชีวิตการแบ่งอยู่สำหรับคนพิการที่มีความยุ่งยากได้เข้าถึง 11,900,000 คนเงินอุดหนุนการบำรุงเลี้ยงคนพิการให้แห้งได้เข้าถึง 16,480,000 คนในรายงานปฏิบัติแผนการ5ปีครั้งที่14เงินอุดหนุนส่งอย่างนี้ต่างก็ได้หนกสูงขึ้น 31.9 ส่วนห้อยและ22.5 ส่วนห้อยตามลำดับเมื่อเทียบไซมาตรฐานเสลียของทั่วประเทศสังเกตผ่อนคลายความยุ่งยากด้านชีวิตการเป็นอยู่และการบำรุงเลี้ยงคนพิการยังมีประสิทธิผลนอกนี้ระบบการบริการฝากบำรุงเลี้ยงคนพิการได้หับการสุขอยู่ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นเทียงสถาบันทุกขั้นทุกประเภทที่เปิดการบริการหับฝากบำรุงเลี้ยงคนพิการปันุถึง 11,210 แห่งในมดปีมีคนพิการ 229,000 คนได้สมใส่การบริการฝากบังแย้งยุสถาบันฝากกินนอนและการบังแย้งในกังเบนคนพิการ 524,000 คนสมใส่การบริการอยู่เฮือนแนวความคิดประกันสังคมที่หันจากแบบปรับปรุงจุดอ่อนก้าวไปสู่แบบให้ผลประโยชน์อย่างทั่วถึงเห็นให้คนพิการได้สมใส่โอกาสการพัฒนาที่เสมอภาพและการหาประกันชีวิตการเป็นอยู่ยังมีเกียรติศักดิ์ศรีหลายกว่าเก่าการฟื้นฟูสุขภาพแม้นเบี้ยงานพื้นฐานสำหรับเบี้ยงานคนพิการก็เป็นปฐมปัจจัยอันสำคัญสำหรับคนพิการกลับคืนสู่สังคมและเข้าร่วมชีวิตทั้งสังคมนำมาฮอดไทยปี2025ทั่วประเทศจีนมีศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสำหรับคนพิการ 13,596 แห่งมีผู้ประจำการ 357,000 คนในตลอดปีมีคนพิการ 7,959,000 คนได้สมใส่การบริการฟื้นฟูสุขภาพขั้นพื้นฐานคนพิการ 1,487,000 คนได้สมใส่การบริการประกอบอุปกรณ์ช่วยคนพิการขั้นพื้นฐานตามความเหมาะสมเด็กน้อยพิการ 513,000 คนได้รับ

ซอยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพหลายภาคส่วนได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูสุขภาพทั้งจิตใจและเสื่อมยุ่งเข้าสังคมโดยเร่งรัดเผยแพร่การบริการฟื้นฟูสุขภาพแบบซอยเหลือตนเองและซอยเหลือซึ่งกันและกันในตลอดปีได้สนองการบริการให้แก่คนพิการ 43,000 คนการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการแม่นสิ่งหาประกันอันสำคัญที่ช่วยคนพิการให้สามารถเข้าร่วมชีวิตทั้งสังคมอย่างเสมอภาพกันในโครงการเฉพาะที่ปรับปรุงอินเทอร์เน็ตเข้าถึงผู้เฒ่าและอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการปัจจุบันได้มี 3,000 กว่าเว็บไซต์และแอปทั้งโทรศัพท์มือถือได้สำเร็จการปรับปรุงโดยได้เปิดการบริการแก้เสียงและเปลี่ยนไฟล์เอกสารตามลำดับในด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยอยู่เฮือนจีนได้ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ 12,800 ครอบครัวที่มีคนพิการประเภทไห้แห้งถือว่าได้สำเร็จหน้าที่ที่กำหนดไว้ในแผนการ5ปีขั้นที่14เกินคาดหมายนอกนี้หน่วยงานติดตามสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการที่สหพันธ์คนพิการแห่งต่างๆของจีนสั่งขึ้นนั่นมีพนักงาน 20,000 กว่าคนในนั้นพนักงานที่เป็นคนพิการมี 9,000 กว่าคนเห็นให้คนพิการกลายเป็นผู้เข้าร่วมและผู้ได้รับผลประโยชน์จากการสร้างสภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการอย่างแท้จริงเมื่ออยู่ในจุดเวลาที่แผนการ5ปีขั้นที่14เสื่อมตัวกับแผนการ5ปีขั้นที่15ของจีนเรื่องงานคนพิการของจีนมีแผนการพัฒนาอย่างชัดเจนกว่าเก่าปี2026จีนจะเหียบเฮียงและปฏิบัติแผนการ5ปีขั้นที่15เกี่ยวกับการหาประกันและพัฒนาเพียงงานคนพิการให้ดีสุนโยการคุ้นขวาและกำหนดนโยบายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาคนพิการแผนการดำเนินงานระยะ3ปีสำหรับใหม่การปรับปรุงระบบนโยบายประกอบอาชีพในตัวเมืองและชนบทการสั่งกลไกช่วยเหลือแบบปกติสำหรับคนพิการอยู่ชนบทซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ล้วนได้รับเพิ่มแห่งขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การพัฒนาเพียงงั้นคนพิการยังมีคุณภาพสูงในอนาคตจีนจะพยายามเหตุให้คนพิการทุกคนล้วนแต่สามารถเข้าร่วมชีวิตทั้งสังคมได้อย่างเสมอภาพและร่วมกันสมใส่หมากผลการพัฒนาแห่งการหันเป็นทันสมัยของจีนท่านผู้ฟังที่ท่านหับฟังพันใบนั้นแม้สภาพการพัฒนาเพียงงั้นคนพิการของจีนปัจจุบันมันเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเสียงเพลงจากรายการก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อในรายการและหยัดต่อไป

0: ม่วนซื่นกับเสียงเพลงผ่านไปแล้วขอต้อนรับทานกับคืนสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยกทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังวันที่18พฤษภาคม2026เป็นวันหอพิพิธภัณฑ์สากลครบรอบ50ปีคำขวัญของวันหอพิพิธภัณฑ์สากลปีนี้แมนหอพิพิธภัณฑ์ขัวแห่งการเสื่อมต่อโลกท่านสีจิ้นเพียงประธานประเทศจีนได้ให้ความสำคัญและใส่ใจกับเวียกงานหอพิพิธภัณฑ์มาโดยตลอดสนั่นและเนี่ยต่อไปของรายการผู้ดำเนินรายการจะทบทวนคืนเรื่องราวที่น่าประทับใจของเพิ่นกับหอพิพิธภัณฑ์สู่ท่านฟังท่านผู้ฟังเดือนกุมภาพันธ์ปี2014ท่านสีจิ้นเพียงได้เดินทางไปเยี่ยมยามงานวางแสดงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ปักกิ่งโยหอพิพิธภัณฑ์นครหลวงปักกิ่ง
1: ระวังตีนเด้อถ้าหากเสียหายข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบได
0: ้อยู่บนวางแสดงวัตถุโบราณที่ล้ำค่าท่านสีจิ้นเพียงได้เตือนบรรดานักข่าวที่เข้าใกล้วัตถุโบราณเกินไปเนื่องจากยุงน้ำแตการถ่ายรูปด้วยคำเว้าหยอกไย้แบบนี้อันได้เห็นไทยทุกคนอยู่ที่นั่นหัวขึ้นพร้อมกันเดือนเมษาปี2005ท่านสีจิ้นเพียงเลขาคณะพรรคแขวงเจ้อเจียงในเวลานั้นได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกโยหอพิพิธภัณฑ์ฮองฮ้อยบูฮันสถานขว้าหูเชียวชันนครหางโจวซึ่งในหอพิพิธภัณฑ์ได้วางแสดงเหือที่เจาะจากไม้ล้ำเดียวที่มีประวัติความเป็นมาประมาณ 8,000 ปีอยู่สถานที่วางแสดงเพื่อซอกหามุมถ่ายภาพได้ดีที่สุดนักข่าวบางคนจนยางก้าวเข้าเขตอนุรักษ์ฮองฮ้อยบูฮันสถานโดยกงเมื่อเห็นเส้นนั่นท่านสีจิ้นเพียงได้บอกให้นักข่าวออกจากเขตอนุรักษ์แบบเป็นกันเองทั้งตักเตือนว่า
1: การถ่ายรูปมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่การอนุรักษ์วัตถุบูฮันมันเป็นเรื่องใหญ่ทุกคนพากันออกมาก่อน
0: ท่านผู้ฟังสองเรื่องเล่าน้อยๆดังกล่าวนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าท่านสีจิ้นเพียงให้ความสำคัญในระดับสูงมาโดยตลอดต่อกับเวียกงานการอนุรักษ์วัตถุโบราณและการสืบสานวัฒนธรรมวัฒนธรรมเป็นขั้วต่อเสื่อมจอดอดีตปัจจุบันและอนาคตของชนชาติหนึ่งส่วนหอพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่สำคัญสำหรับม้วนซนสัมผัสกับประวัติศาสตร์ค้นหาวัฒนธรรมดั้งเดิมและเสื่อมสานจิตใจซึ่งกันและกันท่านสีจิ้นเพียงเคยให้ฮู้ว่า
1: หอพิพิธภัณฑ์มีความสำคัญหลายข้าพเจ้ามักเยี่ยมชมหอพิพิธภัณฑ์มาตั้งแต่อย่างน้อยในยามวัยเด็กข้าพเจ้าได้เข้าเยี่ยมชมหอพิพิธภัณฑ์อยู่นครหลวงปักกิ่งเกือบทุกแห่งแล้ว
0: เพิ่นเน้นนักว่าภาษาชาติจีนและอริยธรรมจีนมีประวัติอันยาวนานวัฒนธรรมจีนมีความลึกซึ้งและกว้างขวางหอพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งก็เป็นห้องเฮียนใหญ่แห่งหนึ่ง
1: ต้องพัฒนาเวียกงานหอพิพิธภัณฑ์ให้ดี
0: ในโอกาสเข้าร่วมการพิจารณาของคณะผู้แทนแขวงจางซูในกองประชุมครั้งที่2ของสภาประชาชนแห่งชาติจีนสุดที่14ที่จัดขึ้นเมื่อปี2024ท่านสีจิ้นเพียงได้มีคำซี่น้ำอันเรียบง่ายแต่มีความนักแน่นแบบนี้ซึ่งแสดงให้เห็นทั้งความห่วงใยอย่างลึกซึ้งและความคล้องคอยเป็นอย่างยิ่งต่อเวียกงานมรดกวัฒนธรรมและหอพิพิธภัณฑ์ท่านผู้ฟังท่านสีจิ้นเพียงได้เอาใจใส่ติดตามการพัฒนา

0: เรียกงานหอพิพิธภัณฑ์ม้าโดยตลอดเวลาเดินทางไปเขื่อนไว้เยี่ยมยามท้องถิ่นเพิ่นจะต้องยัดเวลาไปเยี่ยมสงหอพิพิธภัณฑ์เพื่อรับรู้ประวัติความเป็นม้าและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั่นพร้อมทั้งให้คำชี้นำต่อการก่อสร้างและนำใส่หอพิพิธภัณฑ์อย่างมีประสิทธิผลขอยกตัวอย่างอยู่หอพิพิธภัณฑ์ยุ่นฉังแขวงชานชีท่านสีจิ้นเพียงได้เน้นนักว่า
1: อยู่ในหอพิพิธภัณฑ์มีวัตถุโบราณที่ประเสริฐจำนวนหลวงหลายบางอันถือเป็นสิ่งประเสริฐแห่งชาติสิ่งประเสริฐเหล่านี้ได้ยั่งยืนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของมนุษย์มาเป็นเวลานับล้านปีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเป็นเวลาหมื่นปีและประวัติศาสตร์อริยธรรมเป็นเวลา 5,000 กว่าปีของประเทศพวกเราฉะนั้นต้องลงลึกปฏิบัติโครงการค้นหาแหล่งกำเนิดอริยธรรมจีนสุกยู่การค้นคว้าประวัติศาสตร์อริยธรรมจีนให้ขยายตัวก้าวเข้าสู่หลวงลึก
0: พร้อมนั้นเพิ่นยังได้เน้นนักให้เพิ่มทวีการยกสูงระดับการอนุรักษ์และนำใส่วัตถุโบราณก็คือการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมให้สูงขึ้นอย่างรอบด้านในระยะเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกโยแขวงเหอหนานท่านสีจิ้นเพียงได้เดินทางไปทั้งหอพิพิธภัณฑ์ห้องห้อยโบราณสถานยินชื่อซึ่งเป็นห้องห้อยราชสถานีในระยะท้ายราชวงศ์ช่างของจีนคือก่อนค.ศ.ปี1600หาก่อนค.ศ.ปี1046ท่านสีจิ้นเพียงได้ทรงวัตถุโบราณต่างๆอย่างละเอียดเช่นเครื่องทองสำริดเครื่องยกตัวหนังสือโบราณที่ขวัดใส่อ่องเตาและกระดูกสัตว์เป็นต้นเพิ่นให้ฮู้ว่า
1: ข้าพเจ้าคงคอยอยากมาเยี่ยมชมยินซีแต่ดนแล้วมาเทื่อนี้ก็เพื่ออยากเฮียนฮู้และเข้าใจอริยธรรมจีนให้ลึกซึ้งกว่าเก่าศึกษาบทเฮียนในประวัติศาสตร์เพื่อนำใส่เข้าในเวียกงานปัจจุบันให้มีประสิทธิผลถอดถอนบทเฮียนให้แก่การสร้างสาอริยธรรมยุคปัจจุบันของชาติจีนให้ดีกว่าเก่า
0: ตอนที่ไปเยี่ยมยามห้องห้อยบูฮันสถานซันชิงตวยแขวงเสสวนท่านสีจินเพียงได้ซี่ออกว่าผลงานการสำรวจบูฮันคดีอยู่ที่นี่แม้นมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกซึ่งได้แสดงให้เห็นทั้งผลงานด้านอริยธรรมเมื่อ 4,000 กว่าปีก่อนได้อำนวยลักษณ์ฐานตัวจริงด้านบูฮันคดีที่เข้มแข็งกว่าเก่าเพื่อพิสูจน์ให้เห็นทั้งอริยธรรมจีนที่ความเอาลายเข้าเสื่อมยงเข้ากันอริยธรรมสู่บูฮันกับอริยธรรมภาคกลางจีนทรงผลสะท้อนซึ่งกันและกันและอื่นๆที่นี่คำว่าสูหมายถึงทงเพียงฉังตูเขตลองแม่น้ำหมินเจียงอยู่แขวงเสสวนนอกนี้ท่านสีจิ้นเพียงยังได้อุทานขึ้นมาว่า
1: เบิ่งผลงานนี้แล้วรู้สึกภาคภูมิใจหลายขึ้นตืมอริยธรรมจีนดนนานถึง 5,000 ปีได้และก็คล้องคอยให้มีการค้นคว้าและขุดค้นอริยธรรมจีนที่เก่าแก่กว่านั้นอีก
0: ท่านผู้ฟังในโอกาสการเยี่ยมชมหอพิพิธภัณฑ์เครื่องทองสำริดเปาจีแขวงฉานชีท่านสีจินเพียงได้ยุดและสังเกตเบิ่งอย่างจดจ่ออยู่ต่อหน้าเหอจวนเครื่องทองสำริดที่เป็นสิ่งประเสริฐระดับชาติเพิ่นกล่าวว่า
1: ต้องกระตุกสุกยู่ให้ทั่วสังคมโดยเฉพาะแม่นสาวนุ่มเยาวชนมีความหักหอมประเทศชาติและอริยธรรมจีนที่ยิ่งใหญ่
0: ในเวลาเยี่ยมชมงานวางแสดงวัตถุโบราณยอดยิงแห่งสินทางสายไหมทางทะเลโยหอพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมราชวงศ์ฮั่นเมืองเหอผู่นครไผ่ไห่เขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางชีท่านสีจิ้นเพียงกล่าวว่า
1: การก่อสร้างหอพิพิธภัณฑ์อย่าสู่สร้างให้เป็นแบบเดียวกันหมดอย่าสู่แสวงหาการมีขนาดใหญ่และครบถ้วนด้านรูปการเนื้อในการวางแสดงต้องวางแสดงให้เห็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างพ้นเด่น
0: เกี่ยวกับเวียกงานการอนุรักษ์วัตถุโบราณและการสืบสานวัฒนธรรมท่านสีจิ้นเพียงได้ซี่ให้เห็นว่า
1: ต้องเฮ็ดให้วัตถุโบราณที่เก็บรักษาไว้อยู่ในหอพิพิธภัณฑ์มรดกที่แจกย้ายอยู่ตามดินแดนประเทศชาติอันกว้างใหญ่ไพศาลก็คือตัวหนังสือในปึ้มตำราโบราณล้วนแต่ฟื้นฟูความมีชีวิตชีวาขึ้นเฮ็ดให้ประชาชนมีชีวิตวัฒนธรรมที่นักแน่นกว่าเก่าอุดมสมบูรณ์กว่าเก่าและมีคุณภาพสูงกว่าเก่า
0: ท่านผู้ฟังในซุ้มปีพันมานี่กระแสนิยมการเยี่ยมชมหอพิพิธภัณฑ์โยเจียนได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตัวเลขสถิติล่าสุดขององค์การมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติจีนแสดงให้เห็นว่าปี2025 หอพิพิธภัณฑ์ในทั่วประเทศจีนได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวบรรลุถึง 1,560 ล้านเทือคนนำมาฮอดท้ายปี2025ทั่วประเทศจีนมีหอพิพิธภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนรวมทั้งหมด 7,188 แห่งเสรียแล้วแต่ละ 200,000 คนมันมีหอพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งและอัตราการเปิดให้เข้าชมโดยบ่เก็บค่าบรรลุหลายกว่า 91 ส่วนห้อยในหอพิพิธภัณฑ์น้อยใหญ่ต่างๆได้เสื่อมซ่อนคำตอบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจีนและบ่งบอกให้ฮู้สองทางที่จีนจะพัฒนาไปสู่ทิศทางใดท่านสีจิ้นเพียงมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลเพิ่นกล่าวว่า
1: ถ้าบ่มีการนำพาอย่างตั้งหน้าจากวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าบ่มีความอุดมสมบูรณ์ของอาณาจักรแห่งจิตใจของประชาชนบ่มีการเพิ่มทวีขึ้นของพลังแห่งด้านจิตใจประชาชาติประเทศหนึ่งและส่วนชาติหนึ่งก็บ่อาจจะมีจุดยืนอยู่ท่ามกลางนานาชาติในโลกหน่วยนี้ได้อย่างสง่าผ่าเผย
0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหักฟังผ่านไปนั่นแม่นเรื่องเล่าที่น่าประทับใจของท่านสีจิ้นเพียงกับหอพิพิธภัณฑ์บัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเพลงจากรายการเพลงทำอิดจะให้ฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าฉงกวงไปเป็นลาวาแสงเฮืองฮ้องที่ฟื้นคืนจากนั้นจะต่อด้วยเพลงจีนที่มีชื่อว่าฉวนเฉิงจื้อฮวาไปเป็นลาวาบุพภาศาสตร์แห่งการสืบทอดเอาฟังเพลงก่อนแล้วจึงกลับมาพบกันเติมในระยะต่อไปของรายการ

0: ม่วนซื่นกับเสียงเพียงพันไปอีกแล้วขอต้อนรับทานกับเคินสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยกทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz และยาท้ายของรายการเมื่อนี้จะให้อนุพรนำเสนอสภาพการพัฒนากำลังการผลิตในคุณภาพไม้ของจีนสู่ทานฟัง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงในโลกปัจจุบันการปฏิบัติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเหาะไม้และการเปลี่ยนแปลงไม้ด้านอุตสาหกรรมแต่เล็งบุกทะลุก้าวไปหน้าการปฏิสั่งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้เข้าสู่ระยะฟื้นขบวนการหันเป็นอุตสาหกรรมแต่เล็งไว้ขึ้น

เมื่อเทียบสายหญ้าปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติจีน5ปีครั้งที่14ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติจีน5ปีครั้งที่15บ่เพียงแต่เฮียกร้องให้เพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งต่อตนเองในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเท่านั้นยิ่งเน้นนักถึงระดับสูงโดยเสนอเป้าหมายต้นต่อที่ยกสูงระดับเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งต่อตนเองด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างหลากหลายท่านสีจิ้งผิงประธานประเทศจีนเคยให้คำสิ่งน้ำหลายเทือเกี่ยวกับการเสื่อมยุ่งการปฏิสั่งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการปฏิสั่งด้านอุตสาหกรรมอย่างเหลือเซิงเช่นการปฏิสั่งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการปฏิสั่งด้านอุตสาหกรรมแม้นซองทั้งพื้นฐานที่พัฒนากำลังการผลิตในคุณภาพใหม่สร้างระบบการปฏิสั่งแบบประสานสมทบการผลิตการศึกษาการค้นคว้าในการนำไส้ตัวจริงที่นำพาโดยวิสาหกิจเพิ่มทวีการเสื่อมยุ่งที่เหลือเซิงระวังการปฏิสั่งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการปฏิสั่งด้านอุตสาหกรรมสร้างระบบอุตสาหกรรมทันสมัยที่มีกำลังแข่งขันในสากลซึ่งได้สิ่งแจ้งทิศทางใหม่ที่ถือเอาการปฏิสั่งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนำพาการปฏิสั่งด้านอุตสาหกรรมขณะที่น้ำไส้การยกระดับอุตสาหกรรมเพื่อสุขยู่การยกระดับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในรายการภาคนี้ผู้ดำเนินรายการจะเน้นย้ำเรื่องราวเกี่ยวกับแห่งขับเคลื่อนใหม่ที่สุขยู่การพัฒนาในคุณภาพสูงของจีนสู่ท่านฟังท่านผู้ฟังในโลกปัจจุบันพร้อมอยู่ในกระแสฟ้องของการปฏิบัติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้านอุตสาหกรรมหอบใหม่เมื่ออยู่ต่อหน้ากาลโอกาสด้านประวัติศาสตร์นี้จีนเป็นเจ้าการกำแนนทัดยังรวมถือเอาการปฏิสั่งเป็นทิศน้ำต้นต่อปมเพาะและพัฒนากำลังการผลิตในคุณภาพใหม่เพิ่มแห่งขับเคลื่อนที่แข็งแรงเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีคุณภาพสูงบ่เท่าใดปีมานี้มรรคผลที่มีลักษณะคิดหมายต่างๆแต่ยั่งยืนความสำเร็จผลของทรงทั้งการพัฒนาดังเก่าเช่นการเปิดน้ำใส่ยังเป็นทั้งการของระบบปัญญาประดิษฐ์ DeepSeek การสำเร็จผลิตตัวอย่างขบวนรถไฟความไวสูงรุ่น CR450รถบรรทุกหิ่งแฮแบบว่ามีคนขับลงเหลือเห็ดเบี้ยในบ่อแฮซึ่งผลสำเร็จเหล่านี้แสดงให้เห็นตากำลังการผลิตในคุณภาพใหม่ได้กลายเป็นแห่งขับเคลื่อนที่แข็งแรงในการปฏิบัติตัวจริงเมื่อคาดคะเนถึงอนาคตกำลังการผลิตในคุณภาพไม้ต้นต่อแสดงออกในหลายด้านโดยน้ำพาการพัฒนาของจีนก้าวขึ้นสู่ระดับสูงกว่าเก่าคุณภาพของอุตสาหกรรมได้ยกระดับสูงขึ้นแห่งขับเคลื่อนการพัฒนาแข็งแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการน้ำใส่เครื่องจักรและไฟฟ้าโดยทั่วไปฮอดการน้ำใส่เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและอสริญญะยังกว้างขวางการปฏิบัติอุตสาหกรรมทุกขั้งล้วนแต่จะมีการยกระดับของอุตสาหกรรมที่มีลักษณะน้ำหนาปัจจุบันนี้จีนพร้อมแรงรัดสุขยู่ให้อุตสาหกรรมทำเป็นแบบระดับสูงแบบอสริญญะและแบบสีเขียวในระยะปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่14ปริมาณการผลิตและจำหน่ายรถพลังงานใหม่ได้เพิ่มจากประมาณ1ล้าน4แสนคันในปี2020ขึ้นเป็นหลายกว่า16ล้านคันในปี2025ซึ่งได้บรรลุการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมรถยนต์ในด้านการยกระดับอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมคงเขตการหลอมโลหะอุตสาหกรรมเคมีเครื่องจักรอุตสาหกรรมเป่าและอื่นๆแต่เล็งรัดบาดเก้าหันเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาในระยะปฏิบัติแผนการ5ปีครั้งที่14ปริมาณติดตั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมใหม่ของจีนความเอาหลายกว่าครั้งหนึ่งของโลกขาดว่าในระยะปฏิบัติแผนการ5ปีครั้งที่15การยกระดับอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมจะนำมาเสริมตลาดที่มีมูลค่าประมาณ 10,000 ตื้อหยวนอุตสาหกรรมที่จะเจริญใหม่และอุตสาหกรรมล้ำยุคได้รับการบ่มเพาะไว้ขึ้นใน10ปีข้างหน้านี้ขนาดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงของจีนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นทบเท่าสุขยู่ไห่อุตสาหกรรมการผลิตของจีนหันจากการแล่นตามหลังก้าวไปสู่การแล่นเพียงกันจนถึงการแล่นน้ำหนาการสนองและความต้องการ

0: ประสานสมทบกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงส่งทั้งการพัฒนาเปิดกว้างออกอย่างต่อเนื่องกำลังการผลิตในคุณภาพใหม่ได้กระตุ้นความต้องการของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพสูงด้วยผ่านการปฏิสั่งด้านการสนองผลิตภัณฑ์ที่ได้หับความยินยงสมสอบหลายอย่างโดยผ่านการบริการตามความต้องการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็แม่นตัวอย่างสำเร็จผลที่ปฏิสั่งการสนองและความต้องการยังประสานสมทบกันในตลาดสากลเมื่อเผชิญหน้ากับความกดดันจากลัทธิปกป้องการค้าและลัทธิฝ่ายเดียวกำลังการผลิตในคุณภาพใหม่กลายเป็นข้อกุญแจที่สุกยุ่งการเติบโตของการส่งออกสินค้าปี2025การส่งออกวงจรไฟฟ้ารวมของจีนบรรลุถึง 1,444 ตื้อ160ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 27.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซปี2024มูลค่าการส่งออกลดบรรลุถึง 1,018 ตื้อ340ล้านหยวนเพิ่มขึ้น22ส่วนห้อยผลิตภัณฑ์กลจากไฟฟ้าความไหลกว่า60ส่วนห้อยของยอดมูลค่าสินค้าส่งออกของจีนปัจจุบันสภาพการที่ไปซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้าและฝาอัดสัตว์โคตอยู่ต่างประเทศได้ลดน้อยลงขณะที่เอาหีบเป่าไปซื้อเครื่องอยู่จีนได้กลายเป็นหัวข้อที่หลายคนสนใจในเวทีซื้อสังคมออนไลน์อยู่ต่างประเทศซึ่งส่องแสงให้เห็นว่าคุณภาพและกำลังแข่งขันของผลิตภัณฑ์จีนได้รับการยกสูงขึ้นทุกมือเร่งรัดหันเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาตามทิศสีเขียวสำเร็จบุกทะลุข้อจำกัดด้านทรัพยากรอย่างต่อเนื่องปัจจุบันรูปแบบการพัฒนาแบบสัดไซส์ที่มีจุดพิเศษคือสิ้นเปลืองพลังงานหลายและระบายมลพิษหลายนั่นแม้บ่สามารถดำเนินอย่างยืนยงกำลังการผลิตในคุณภาพใหม่สุกยู่การนำใส่ทรัพยากรยังมีประสิทธิภาพสูงและผลิตอย่างสะอาดจึงกลายเป็นสองทั้งพื้นฐานเพื่อบรรลุการพัฒนาแบบยิ่งยงปี2025พลังงานที่บอมแมนฟอสซิลของจีนได้กลายเป็นประเภทพลังงานใหญ่อันดับ2ปริมาณการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดได้ความเอา 35.2 ส่วนห้อยของยอดมูลค่าการผลิตไฟฟ้าของวิสาหกิจอุตสาหกรรมที่มีหลายหาบจากธุรกิจต้นต่อหลายกว่า20ล้านหยวนต่อปีคุณภาพของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างเป็นระบบความพอใจของมวลชนต่อสิ่งแวดล้อมแหลกว่า90ส่วนห้อยเป็นเวลา4ปีเรียนติดในระยะปฏิบัติแผนการ5ปีข้างที่15จีนจะปฏิบัติโครงการสปอกิจที่ประหยัดพลังงานและลดการระบายคาร์บอนในแขนงการสำคัญคาดว่าจะสามารถประหยัดพลังงานเท่ากับถ่านหินมาตรฐาน150ล้านตันลดการระบายคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ400ล้านตันในซุ้มปีมอมมานี่จีนได้ปรับปรุงแผนพัฒนาเขตแคว้นให้สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆซึ่งได้คุดค้นท้ายแห่งแบบสมเทียบอย่างต่อเนื่องการเสริมสร้างกำลังพัฒนาในคุณภาพใหม่ของจีนจะบ่แสวงหารูปแบบเพียงอย่างเดียวแต่แม้ได้เสริมขยายท้ายแห่งที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต่างๆสร้างคงคังการพัฒนาเขตแคว้นต่างๆที่มีเอกลักษณ์ของไผ่ของเราและมีท่าแห่งซอยสูอยู่หนุนกันตัวอย่างบาอยู่เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำยางซีเกียงสิ่งส่วนหุ่นยนต์ที่ผลิตอยู่แขวงจางซูแขวงเจ๋อเจียงและแขวงอันฮุยได้ประกอบเข้ากันอยู่หนักขวัญเสียงไห้ซึ่งสีท่องทิ้งความการผลิตหุ่นยนต์ได้ส่องแสงให้เห็นถึงประสิทธิผลแห่งการประสานสมทบกันระหว่างเขตแขวงต่างๆอยู่ภาคตะวันตกเสียงเหนือของจีนดินแดนหงเหื่อได้กลายเป็นฐานผลิตพลังงานสีเขียวความสามารถส่งไฟฟ้าของโครงการส่งไฟฟ้าจากภาคตะวันตกไปสู่ภาคตะวันออกบรรลุถึง340ล้านกิโลวัตต์ขนาดประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลหรือ computability อยู่แบบฐานไงของโครงการข้อมูลอยู่ภาคตะวันออกบวกประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลของภาคตะวันตกความเอา70ส่วนห้อยของทั่วประเทศจีนพลังงานสะอาดและพื้นฐานโครงล่างด้านดิจิตอลจะหันเปลี่ยนท่าแห่งด้านทรัพยากรกลายเป็นแห่งขับเคลื่อนการพัฒนาโยกระดับการพึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการพัฒนามีความเข้มแข็งมันเหนียวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท่านสีจิ้งผิงเคยเน้นนักหลายเทื่อว่าต้องพยายามบรรลุการควบคุมยังเป็นเจ้าตนเอง ในเทคโนโลยีแก่นกลางที่เป็นคอกุญแจกำลังการผลิตในคุณภาพใหม่ได้เพิ่มทวีความสามารถที่บริษัทยังเป็นเจ้าตนเองสั่งสิ่งหาประกันความปลอดภัยที่นักแน่นให้แก่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงในขงเขตการสื่อสาร 5G การทรงไฟฟ้าแห่งสูงพิเศษเส้นทางรถไฟความไวสูงหม้อไฟพลังงานใหม่และอื่นจีนได้มีทรัพย์สินทั้งปัญญาที่เป็นเจ้าตนเองและท่าแห่งด้านอุตสาหกรรมนอกจากนั้นยังได้หับการบุกทะลุอย่างต่อเนื่องในด้านที่ยังอ่อนแอเช่นวงจรไฟฟ้ารวมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมและอื่นซึ่งสามารถทำมือกับความเสี่ยงจากการจำกัดด้านเทคนิคของภายนอกอย่างมีประสิทธิผลและได้เพิ่มทวีความแข็งแกร่งของตองโซอุตสาหกรรมและตองโซการสนองท่านผู้ฟังก่อนมาสมขอบคณะขั้นที่4ของคณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่20ได้วางแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนากำลังการผลิตในคุณภาพใหม่โดยเสริมขยายท่าแห้งที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต่างๆการซุกยู่แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวอย่างนักแน่นยอมจานยกสูงกำลังด้านเศรษฐกิจกำลังด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและกำลังสังรวมแห่งศาสตร์อย่างได้ท่าแห้งในความเป็นเจ้าการหลายกว่าเก่าบนเส้นทางแห่งความทันสมัยแบบจีนและสามารถสั่งอนาคตที่กว้างขวางกว่าเก่า
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหับฟังพันไปนั่นแม้นสภาพการเกี่ยวกับการพัฒนากำลังการผลิตในคุณภาพใหม่ซึ่งเป็นแห่งขับเคลื่อนใหม่ในการสุกยู่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของจีนซึ่งนำเสนอโดยอนุพรและสำหรับเนื้อในรายการมื้อนี้พวกเฮาได้นำเสนอสู่ท่านฟังไปหมดแล้วขอขอบใจเพื่อนมิตรรายการที่ให้เกียรติติดตามหับฟังด้วยดีเสมอมาและเวลาของรายการมื้อนี้ใกล้จะหมดลงแล้วท่านผู้ฟังก่อนจากกันพวกเฮาจะปิดท้ายรายการด้วยเพลงจีนที่มีชื่อว่าจูมั่งแปลเป็นลาวว่าล่าฝันและเพลงสุดท้ายจะให้ฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าจงโยวไมเหาใจลู่ช่างแปลเป็นลาวว่าทุกสิ่งที่ดีงามตามเส้นทางชีวิตไปพร้อมๆกับเสียงเพลงโพดำนั้นรายการต้องลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในรายการหน้าอวยใส่ให้พรแก่เพื่อนมิตรรายการทุกท่านจงมีความสุขโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานของท่านทุกประการสบายดี

0: อยู่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความฮู้
1: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
0: ขอยืมหูทานแด
1: จะพาทานเบิกบานสำลังใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวล
0: ๆสัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
1: ท่านสามารถที่ตามฟังได้ในรายการ
2: ลงดีมีประโยชน์

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงสบายดีเกษนา
1: สบายดีหุ่มแพงสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแพงและเกษนาดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
0: ซึ่งรายการของพวกเรานี้เป็นรายการที่

0: ตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาแมน CMG FM 93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื่มอีกตามที่อยู่ lounge@cri.com.cn
1: เมื่อผ่านมาคือวันที่20พฤษภาคมนี้เป็นมื้อที่พิเศษหลายได้อยู่จีนแต่แมนพิเศษสำหรับไว้นุ่มผมแพงคู่แล้วบ่
0: โอ้แมนหมา
1: อืมแมน
0: ผมแพงได้เห็นแต่การรายงานข่าวอยู่จีนนี้ในวันที่20พฤษภาแมนมื้อที่ประชาชนจีนโดยเฉพาะแมนสาวนุ่มไว้นุ่มนี่นิยมกันไปจดทะเบียนสมรสเป็นจำนวนหลวงหลายบางเขตบางท้องถิ่นนั้นหลายจนเกินโควต้าหรือว่าตัวเลขห้องหับเลยนะสงสัยว่าคงจะเป็นมือที่เสื้อกันว่าเป็นมือสิริมงคลเป็นโบเกศนา
1: เออที่จริงแล้วก็ประมาณมือที่เป็นสิริมงคลพิเศษอย่างมิเตวาการออกเสียงคำว่าวันที่20พฤษภาคมนี่เป็น520มันคล้ายๆกันกับการออกเสียงของภาษาจีนว่าหัวไอ้หนีแปลว่าคอยฮักเจ้า
0: โอ้เป็นแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: แมนจึงเฮียไทยไว้นุ่มทั้งหลายญาติกันไปจดทะเบียนสมรสในเมื่อนั้นเพื่อให้ได้วันแต่งงานที่เต็มไปด้วยความฮักขนา
0: โอ้สมพอดอกเนาะถือว่าน่าสนใจแท้ๆส่วนมาอยู่ลาวนี่ถือว่าบ่มีมื้อที่พิเศษแบบนี้เกศนาแต่ว่าคนลาวจะนิยมกันส่วนหลายนี่แมนให้ฝ่ายชายนี่ต้องไปสู่ขอฝ่ายหญิงซะก่อนจึงเอาน่ะบทบันทึกของการสู่ขอนั้นไปขึ้นทะเบียนเลยว่าเป็นจดทะเบียนสมรสอยู่ห้องการภายในของเมืองซึ่งมือจดทะเบียนสมรสนั้นจะบ่ถือสำคัญหยังแต่ว่าจะให้ความสำคัญในมือสู่ขอและก็มือจัดงานแต่งดองหรือว่างานแต่งงานหันโดยส่วนหลายจะเลือกในมือเดือนขึ้นน่ะเช่นว่ามือออกไม้3คำบ่จังซี่นะและหรือว่าเดือนขึ้นมืออื่นที่เห็นว่ามันเป็นมือเป็นสิริมงคลหรือว่าเป็นมือดีของข้าเจ้าเป็นต้น
1: เรื่องความหักนี้มีความใคร่คือกันในขอบเขตทั่วโลกเนาะบ่ว่าจะเปลี่ยนแปลงและแสดงความหักคือแนวใดก็ล้วนแต่จะแมนมีสาเหตุเพื่อให้เต็มไปด้วยความหักความมั่นคงและเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวเนาะ
0: แมนแท้พิเศษในสังคมปัจจุบันใบหนุ่มถือว่าเป็นกลุ่มคนที่สำคัญหลายและก็เป็นกำลังแห้งยุคใหม่ต้นต่อในการสุกยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติพิเศษก็เป็นการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของจีน
1: แมนหุ่มแพงเว้าถึงตรงที่สุดคือในรายงานกลุ่มประชุมสงสภาของจีนก็ได้มีการเน่งถึงคำศัพท์เศรษฐกิจไว้หนุ่มและในปัจจุบันเศรษฐกิจไว้หนุ่มพร้อมพัฒนาจากชีวิตการบินอยู่และปรากฏการวัฒนธรรมของสาวหนุ่มเป็นเก้าๆพร้อมทั้งได้หันเป็นแบบสภาพเศรษฐกิจที่มีความเหมือนเคียงและหันเป็นแบบขนาดที่นับมือนับเติบโต
0: แม่นเลยเนาะถ้าหากปรากฏการทางเศรษฐกิจจะกลายเป็นสภาพเศรษฐกิจที่สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องปกติแล้วจะต้องมีความต้องการหันเป็นแบบขนาดการสนองที่มันเที่ยงและก็ต่อเนื่องก็คือการค้ำประกันของตรงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตพร้อมกันนั้นก็ต้องการผสมประสานจากสภาพแวดล้อมของระบบน้ำเติม
1: แมนหุ่มแพงสรุปได้ดีหลายแต่ถึงว่าอยู่จีนเศรษฐกิจไว้นุ่มได้กลายเป็นคำที่ได้ย้ำขึ้นหลายแต่ประชาชนทั้งหลายยังอาจจะมีความผิดโต้กันในด้านการรับรู้และเข้าใจต่อคำศัพท์นี้ด้านหนึ่งบางคนอาจจะเห็นว่าเศรษฐกิจไร้นุ่มก็คือการกับเศรษฐกิจของสาวหนุ่มอีกด้านหนึ่งจะเห็นว่าเศรษฐกิจไร้นุ่มเพียงแต่แมนตลาดบริโภคยุคเซตเจเนอเรชันเซตคือยุคใหม่ที่มีอินเทอร์เน็ตดิจิตอลที่ประกอบด้วยเครื่องแฟชั่นใหม่ไปยามห้างหรือสถานที่ต่างๆและการประพฤติด้านการบริโภคอื่นๆเท่านั้น
0: แมนคนเฮานี่ส่วนหลายอาจจะคิดแบบนี้แต่ที่จริงแล้วการที่เข้าใจลักษณะเนื้อแท้ของเศรษฐกิจไว้หนุ่มความแตกต่างกันของเศรษฐกิจไว้หนุ่มกับเศรษฐกิจของสาวหนุ่มตลาดการบริโภคยุคเซตหรือว่าเจเนอเรชันเซตบ่เพียงแต่แมนเงื่อนไขเบื้องต้นที่ซุกยู่เศรษฐกิจไว้หนุ่มก้าวกระโดดจากปรากฏการณ์กลายเป็นระดับอุตสาหกรรมการผลิตหากยังแมนสองทางที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาขัดข้องทางด้านการพัฒนาในปัจจุบันพร้อมทั้งซุกยู่พลังแห่งด้านการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพแบบยาวนานถึงอีก

0: ผู้ฟังเทียแพงน้องกันมาฮอนนี่พอเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสมเพลงมวลจากไร้กันก่อนเนาะเราจึงกลับมาล้มกันต่อ
1: สำหรับเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามหาฟังรายการล้มดีมีประโยชน
1: ์โดยมีพวกเขาทั้งสองเกษณาและหงแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
0: บทเพลงพันไปหวังว่าคงจะสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่เพื่อนมีรายการทุกท่านที่พร้อมฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี
1: ้ในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการได้ล้มกันถึงเศรษฐกิจวัยหนุ่มในสังคมปัจจุบันของจีนพวกเขาก็ได้เน้นถึงความหมายและเนื้อแท้ของเศรษฐกิจวัยหนุ่มมันบ่แม่นแต่เศรษฐกิจของสาวหนุ่มเท่านั้นซื่อๆเว้าโดยย่อแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นย้อนมีส่วนรวมหรือว่าปัจจัยของวัยหนุ่มทั้งหลาย
0: พิเศษบรรดาตัวเมืองใหญ่ในฐานะที่เป็นสถานที่ใจกลางที่มีประชากรเต้าโฮมอยู่อย่างหลากหลายทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มีการปฏิสังไมยแบบล้อมศูนย์และสามารถแพร่ขยายอย่างกว้างขวางได้ทั้งแม้นสถานที่ที่สำคัญของเศรษฐกิจวัยหนุ่มยิ่งแม้นผู้นำหน้าในการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของเศรษฐกิจวัยหนุ่ม
1: อันนี้เกษณาเว้าถูกต้องหลายเพราะว่าตัวเมืองใหญ่ๆนี่จะมีประชากรจำนวนหลายและก็มีโค้งประกอบหลายเข้าและวัยหนุ่มก็เป็นกลุ่มคนบริโภคใหญ่กลางของเศรษฐกิจวัยหนุ่มก็มีความต้องการที่แฝงซ่อนและก็ใหญ่หลวง
0: อยู่จีนมีประชากรกลุ่มเซตประมาณ260ล้านคนและก็มีกลุ่มคนประเภทต่างๆที่ดำรงชีวิตแบบวัยหนุ่มเขาเจ้ามีความสามารถและมีความสามารถแฝงซ่อนด้านการบริโภคที่มีขนาดใหญ
1: ่แม่นแท้โดยเฉพาะแม่นอยู่ในตัวเมืองใหญ่ถึงว่ากลุ่มคนอายุปานกลางที่บ่แม่นเฒ่าหนุ่มแล้วแต่พัดได้รักษาความหักหมักตัวเรื่องนี้และก็มีความนิยมในสิ่งใหม่ๆนอกจากนั้นก็มีความสามารถตัวจริงด้านการบริโภคที่เข้มแข็งกว่าในด้านการสัมผัสกับแฟชั่นใหม่ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะและก็ความบันเทิงด้านวัฒนธรรมนั่นเอง
0: ส่วนกลุ่มคนผู้เฒ่าก็ได้ลดพ้นออกจากการบริโภคด้านเดิมนำมาฮอดเดือนมิถุนายนปี2525กลุ่มเซเนตผู้เฒ่าที่มีอายุ60ปีขึ้นไปได้มีขนาดถึง160ล้านคนมีผู้เฒ่าบ่น้อยก็เลือกไปเฮียนใส่อุปกรณ์อัศริยะสนใจวิดีโอสั้นและการคบค้าสมาคมทางออนไลน์เข้าร่วมกิจกรรมตามกระแสของสาวหนุ่มน้ำอีก
1: ถือว่าเป็นผู้เฒ่าที่ทันยุคทันสมัยยุคนี้นะเขาเจ้าก็สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เข้าถึงโลกออนไลน์ได้ต่างๆนะผู้เฒ่ายุคนี้เก่งหลายนะผู้เฒ่าอยู่จีนคือตามตัวเลขคอมมอนที่เกี่ยวของได้แสดงให้เห็นว่าอยู่นครเชียงไฮ้ได้มีขนาดการจับจ่ายสำหรับการท่องเที่ยวของกลุ่มคนผู้เฒ่ามีถึง80ตื้อหยวนคาดว่าฮอดปี2028นี้จะมีถึง200ตื้อหยวนแล้วก็กลายเป็นกลุ่มคนเจริญใหม่ที่มีขนาดบ่น้อยกว่าไปเศรษฐกิจของวัยหนุ่มได
0: ้ว่ามาฮอดนี้ผู้ฟังหลายท่านอาจจะฮู้แล้วว่าเศรษฐกิจวัยหนุ่มนี้บ่แม่นแต่สำหรับสาวหนุ่มเท่านั้นตัวอย่างว่าท่านไปซื้อซานมจอกนึงมันเป็นการบริโภคทั่วไปแต่ถามว่าซานมจอกนี้แมนกลุ่มพนักงานรุ่นเกิดหลังปี1995ผลิตใส่อีโมจิที่ไว้หนุ่มมักยังสามารถแลกเปลี่ยนกันและสัมผัสกันได้สั้นมันก็ได้กลายเป็นภาคส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจไว้หนุ่ม
1: และตัวอย่างท่านซื้อเครื่องด้วยเงินมูลค่า100หยวนหรือว่า 320,000 กีบก็แมนการบริโภคที่ปกติแต่ถ้าหากท่านจกเงินจำนวน1,000หยวนไปเฮียนคอมพิวเตอร์เฮียนแต้มรูปเฮียนภาษาต่างประเทศหรือว่ายกระดับของตนเองนี้ก็แม่นเศรษฐกิจของวัยหนุ่มจากนี้พวกเขาก็สามารถเห็นจุดสำคัญของมีอยู่2ข้อคือ1นี่แม่นการส่งเสริมวัยหนุ่มให้เป็นเฒ่าแก่ผลิตและก็ให้การบริการด้วยหัวคิดประดิษฐ์สร้างของเขาเจ้า2แม่นบ่เพียงแต่ต้องตอบสนองการกินการลิ้นของวัยหนุ่มเท่านั้นแต่ยังต้องตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาและก็การเติบโตของเขาเจ้านั่นเอง
0: แมนนี่ก็หมายความว่าเป็นการส่งเสริมให้วัยหนุ่มฮู้จักหาเงินและยกระดับความสามารถของตนให้ดีขึ้นคืออยู่จีนมีเพื่อนฐานภาษากวนที่แน่นหนาและส่งวางตลาดที่กว้างขวางตามการคาดคะเนที่เกี่ยวของให้ได้สภาพการโดยเพื่อนทันแล้วฮอดปี2030 จำนวนประชากรสาวหนุ่มที่มีอายุ14หา35ปีของจีนจะรักษาอยู่ระหว่าง350ล้านคนฮอดปี2050ยังจะมีขนาด210ล้านขึ้นไปส่วนนี้ก็เป็นการค้ำประกันแก่การพัฒนาเศรษฐกิจของสาวหนุ่ม
1: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเรามาฮอดนี่พวกเราพักกันถึงอีกจังใดก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการพวกเราและจึงกลับมาล้มกันต่อ

0: ่อน้ำทันกับคำมาสูบรรยากาศของไล่กันล้มดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแพงและเกศนาตามนั้นไล่กันโซทานฟัง
1: หวังยังยิ่งมาบทเพลงที่พวกเราได้เปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความประบานมวลซึนผ่อนคลายอารมณ์ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านที่พร้อมฟังรายการล้มดีมีประโยชน์ของพวกเราอยู่ในขณะนี้
0: ท่านผู้ฟังที่ฮาแพงหวังกี่นี่ผู้ต่ำน้ำไหลกันได้ล้มกันเกี่ยวกับเศรษฐกิจไว้หนุ่มโดยได้เน่งถึงเนื้อแท้และความใหม่ของเศรษฐกิจไว้หนุ่มว่ามันได้ครับการพัฒนาเป็นคือแนวใด
1: คือพวกเขาได้ว่ามาขังเถิงแล้วว่าเศรษฐกิจไว้หนุ่มนี้แมนได้รวมถึงสาวหนุ่มและผู้เฒ่ามันเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบไว้หนุ่มในนี้สาวหนุ่มแมนกลุ่มคนบริโภคใจกลางและก็ยังแมนผู้ประดิษฐ์สร้างไว้หนุ่มเกิดในยุคดิจิตอลเขาเจ้ามีท่าแฮงโดยธรรมชาติในด้านการประดิษฐ์สร้างรูปแบบใหม่การผลิตเนื้อในและก็ด้านอื่นๆจากการบริการอัศริยะวิดีโอสั้นหาการประดิษฐ์สร้างด้านวัฒนธรรมแบบดิจิตอลและก็อื่นๆสภาพเวียกเอิ้นว่าเป็นสภาพเวียกงานใหม่ที่นำเสนอโดยไว้หนุ่มแบบเจริญใหม่แล้วก็ได้เปิดกว้างวงการอุตสาหกรรมการผลิตและก็สุกยู่พลังแห่งด้านการพัฒนาอย่างประหยุดยั่ง
0: ฉะนั้นการประดิษฐ์สร้างใหม่ด้านการสนองแมนกำลังแข่งขันใจกลางของเศรษฐกิจไว้หนุ่มยิ่งแมนสายพันธุ์ที่สำคัญที่เสริมต่อความต้องการและสุกยู่ตลาดไทยมีชีวิตชีวาปัจจุบันการสนองของเศรษฐกิจไว้หนุ่มความได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะคุ้มประกอบที่เลือกเซิงหอบหนึ่งผู้ฮาพิซอบนี้หอใดหนึ่งจะเฮ็ดเวียเป็นผู้ออกแบบผู้ดำเนินงานผู้บันทึกสั่งเนื้อไหนบอบาจะมีขนาดใหญ่หรือน้อยต้นทึนต่ำหรือสูงก็ตามหากแมนจะสั่งกาใหม่นี่หอเฉพาะกิจเพิ่มทวีการสัมผัสกับความรู้สึกของสมรรถภาพผลิตภัณฑ์จากการขายผลิตภัณฑ์ฮอดการหันเปลี่ยนของการขายด้านคุ้นค่า
1: ส่วนว่าในตัวเมืองใหญ่ก็ได้สร้างสภาพแวดล้อมด้านการพัฒนาที่มีความละเอียดสูงให้แก่การพัฒนาของเศรษฐกิจแบบนี้เฮ็ดให้มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างใหม่สามารถได้รับการจัดตั้งปฏิบัติและก็ยี่ห้อดีๆก็สามารถเร่งการเจริญเติบโตไว้ขึ้น
0: อันนี้ก็แมนย้อนว่าการพัฒนาของตัวเมืองใต้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเอาละหุ่มแพงว่ามาฮอนีพักลงกันกวนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศเติมอีกก่อนแล้วจึงกลับข่าวสู่ไลน์สุดท้ายของรายการ

0: ขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลมดีมีประโยชน์โดยมีเกษนาและขุนแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุดท้ายฟัง
1: มาฮอนนี่ก็เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับเศรษฐกิจไว้นุ่มที่เป็นคำศัพท์ที่ได้เน่งถึงอยู่แห่งต่างๆของจีนและก็ได้รับความเอาใจใส่หลาย
0: ไว้นุ่มก็แม่นไว้ที่มีความสามารถด้านการประดิษฐ์สร้างใหม่และก็มีความสามารถด้านการบริโภคแม่นอนาคตของตัวเมืองมีแต่ให้การบริการที่ดีแก่ไว้นุ่มเฮ็ดให้ไว้นุ่มสามารถดำรงชีวิตได้อย่างดีกว่าเก่าและก็สืบต่อไปจึงจะสามารถสร้างคุณค่าหลายกว่าเก่าให้แก่ตัวเมืองนี่แม่นจุดสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจไว้นุ่ม
1: แม่นแท้แต่การพัฒนาเศรษฐกิจไว้นุ่มบ่แม่นแต่พัฒนาแบบไต่โตเปิดท่านในไอดอลถนนอาหารเพื่อนเมืองและเว้าแต่ปากซื่อๆมันบ่แม่นเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวหากแม่นโครงการที่เป็นระบบคุ้มกันหนึ่งต้องการความพยายามความกันจากภาครัฐวิสาหกิจและสังคมแล้วกลายเป็นพลังแห่งรวมของสังคม
0: แม่นแล้วเกษณาเว้าถูกต้องหลายเศรษฐกิจไว้นุ่มนี้ที่แท้จริงมันต้องเข้าใจถึงความต้องการของสาวนุ่มเคารพแนวคิดของสาวนุ่มสนับสนุนความใฝ่ฝันของสาวนุ่มและสุขยู่การพัฒนาที่รอบด้านของสาวนุ่มให้ไว้นุ่มแต่ละคนล้วนแต่สามารถบรรลุคุณค่าของตนเองบรรลุการพัฒนาร่วมกันระหว่างตัวเมืองและสาวนุ่มเฮ็ดให้ตัวเมืองกลายเป็นเมืองแห่งเสน่ห์และก็เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา
1: ท่านผู้ฟังที่ฮาแพงมาฮอนนี่เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ตามเนื้อรายการขอขอบใจเพื่อนมีรายการทุกคนที่ได้ที่ตามฮาฟังพวกเขาส่งคนล้มกันเตะต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถฮาฟังรายการล้มที่มีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในมงเวลาเดียวกันนี
0: ้ภายหลังที่ท่านฮาฟังรายการของพวกเขาแล้วถ้ามีความคิดเห็นอย่างอยากจะล้มหรือว่าแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการเติมก็สามารถติดต่อหาพวกเราได้ผ่านหลายสองทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์ที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเราแมน CMGFM93 พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเราได้เติมอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษนาและหุ่มแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับไลฟ์การล้มที่มีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปไว้ใช้ให้พรแก่ทุกทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนามื้อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอารยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร

ระบอบโอนราชบัลลังก์แม่นระบอบเลือกตั้งหัวหน้ากลุ่มก๊กเหลาในสมัยบู่ฮานตามเล่าลือกันว่าในเวลาเหยาปกครองประเทศก๊กเหลาต่างๆเสนอให้ซุ่นที่มีชื่อเสียงอิทธิพลสูงและมีความสามารถหลายนั้นเป็นคนสืบทอดหลังจากเหยาตรวจสอบต่อซุ่นแล้วเห็นว่าซุ่นเป็นคนเก่งแท้ก็โอนราชบัลลังก์ให้ซุ่น

0: ลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทั้งอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. หา 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป
1: CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป

สัพยากรสัตว์จีนมีทรัพยากรสัตว์อุดมสมบูรณ์ที่สุดหลายประเภทที่สุดซึ่งกวมประมาณ10ส่วนห้อยของประเภทสัตว์ทั้งหมดในโลกในนั้นนกมี 1,175 ชนิดสัตว์บกมี414ชนิดสัตว์เครื่องน้ำเครื่องบกมี196ชนิดสัตว์เลื้อยคลานมี315ชนิดปลามี 2,000 กว่าชนิดมีสัตว์หลายชนิดที่มีได้อยู่จีนเท่านั้นหรือส่วนหลายมีอยู่จีนตัวอย่างคือลิงค์คัมมัง

และองค์นกเขียนหัวแดงหมีแพนด้าแค่อย่างสีเกียงแลนและอูดเป็นต้นสัตว์เหล่านี้ทั้งแมนสรรพยากรธรรมชาติที่ล้ำค่าทั้งแมนแรงท่องเที่ยวที่มีค่าควรสมหลายจีนสุดที่ทนุถนอมสัตว์ป่าที่ล้ำค่าเหล่านี้เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมดำรงชีวิตของพวกมันได้สร้างเขตสงวนอย่างหลวงหลายตัวอย่างคือเขตสงวนธรรมชาติหัวหลงของแขวงเซสวนเขตสงวนธรรมชาติ12พันนาแขวงยุนนานเขตสงวนธรรมชาติเฉินหนงเจ้าของแขวงฮูเป่ยและอื่นๆและได้สั่งตั้งองค์การปกป้องเฉพาะ

0: เปลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป
1: CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป
2: แนวคิดดั้งเดิมของจีนสาวจีนเอาใจใส่น้ำความกลมเกี่ยวกันกับธรรมศาสตร์ในแนวคิดดั้งเดิมของสาวจีนธรรมศาสตร์กับมนุษย์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นหัวข้อที่มีสื่อเสียงแนวคิดดั้งเดิมของจีนยิ่งเอาใจใส่น้ำการยกระดับการอบรมคุณสมบัติที่สูงส่งและท่าทีที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อคนและดำรงชีวิตยิ่งเอาใจใส่น้ำความรู้สึกต่อสติปัญญาหลายกว่าแต่บ่เอาใจใส่น้ำระบบ

0: เหตุผลหรือโลจิกสามารถเล่าได้ว่ายุจีนมีระบบแนวคิดขบสูตรที่มีผลกระทบต่อจีนมาได้หลายพันปีแล้วภาคส่วนสำคัญที่สุดของระบบดังกล่าวก็แม่แนวคิดปัสญะสำนักขงจื้อหรือรูที่สั่งคืนโดยขงจื้อและมงจื้อแนวคิดสำนักเต้าที่สั่งคืนโดยเหลาจื้อและจ้วงจื้อและแนวคิดศาสนาพุทธในนั้นแนวคิดสำนักขงจื้อมีผลสะท้อนต่อจีนใหญ่กว่าหมู่และลึกซึ้งยาวนานกว่าหมู
1: ่ CMG FM 93 MHzCMG เพื่อนใจของทานตลอดไปทานอยากฮู้เรื่องเกี่ยวกับจีนและโลกบอปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz ทันเรื่องทันเหตุการณ์ CMG FM 93 MHz ฟังสบายได้สาระและ

จ้าซีวิตเกาเจียนของแคว้นเย่นอนอยู่ทั้งฟื้นและซิมบีในปี494ก่อนคศเจ้าซีวิตฟูชายของแคว้นอูได้เอาชนะแคว้นเย่เจ้าซีวิตเกาเจียนของแคว้นเย่ก็จำเป็นต้องห้องคอสันติภาพกับแคว้นอูอย่างอัปยศเฮนดีไปเป็นข้าทาสของเจ้าซีวิตแคว้นอูหลังจากนั้น2ปีเกาเจียนถูกปล่อยตัวกับคืนแคว้นตนเพิ่นตั้งอุดมการณ์ที่จะแก้แค้นเพิ่นปูศาสตร์และนอนอยู่ทั้งกองฟื้นที่แข็งก้อนกินเขาทุกคาบก็ต้องซิมบีที่มีรสชาติขมยังถามตนเองว่าเจ้าลืมความอัปยศอยู่ไขว้จี้แล้วบ่เพิ่นบ่ลืมความเจ็บปวดที่ประเทศถูกดับสูญนำพาสาวแคว้นเย่บากบันสู่สนในที่สุดก็ดับสูญแคว้นอูได้และสำเร็จภารกิจที่เป็นเจ้าอำนาจภายหลังมาคนทั้งหลายก็ใส่คำที่ว่านอนฟื้นซิมบีมาพรรณนาความตัดสินใจที่บากบันสู่สนเพื่อก้าวไปหน้า

เศรษฐกิจจีนนับแต่จีนดำเนินการปฏิรูปและเปิดประตูสู่ภายนอกในปี1978มานี้เศรษฐกิจได้รับการพัฒนาอย่างว่องไวและต่อเนื่องกันปัจจุบันรวมยอดปริมาณเศรษฐกิจได้อยู่ในแถวหน้าของโลกในนั้นทัญญาหารไฟซีนแผ่นแพ้เครื่องนุ่งห่มเล็กกาทานหินและโทรภาพเป็นต้นมีผลผลิตหลายเป็นพิเศษพลังงานนิวเคลียร์เทคนิคชีวภาพเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคการบินอวกาศเป็นต้นได้บรรลุหรือใกล้กับระดับแถวหน้าของโลกแล้วหลังจากดำเนินการปฏิรูปและไขประตูสู่ภายนอกแล้วจีนได้นำเข้าทรัพยากรมนุษย์ถือนหอนและเทคนิคจากต่างประเทศอย่างหลวงหลายซึ่งได้สุดยุ่งให้เศรษฐกิจจีนพัฒนาไว้ขึ้นคาดว่าเมื่อฮอดกลางศตวรรษที่21จีนจะบรรลุความทันสมัยในขั้นพื้นฐานและบรรลุถึงระดับของประเทศพัฒนาระดับกลางจีนแม้ประเทศใหญ่ด้านพลเมืองฉะนั้นระดับเศรษฐกิจที่ขีดเฉลี่ยตามหัวคนนั้นยังบ่สูงยังเป็นประเทศที่มีรายรับต่ำอยู่เมื่อเทียบใส่ประเทศที่พัฒนาแล้วยังมีความลุตนกันหลายระดับพัฒนาเศรษฐกิจของจีนมีความแตกต่างกันหลายในเขตต่างๆซึ่งเขตแคมป์ทะเลภาคตะวันออกจะพัฒนากว่าระดับพัฒนาเศรษฐกิจและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสูงสมควรเพื่อนฐานโค้งหลังในอุตสาหกรรมเกษตรกรรมคมนาคมขนส่งและโทรคมดีสมควรแต่เขตตะวันตกจะลาหลังแต่ว่าเมื่อเบิ่งในระยะยาวแล้วเห็นว่าภาคตะวันตกมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มีอนาคตอันกว้างขวางในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมจีนพร้อมดำเนินการพัฒนาภาคตะวันตกอย่างขนาดใหญ่เพื่อเร่งรัดบาดก้าวของการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันตกเขตแคมป์ทะเลภาคตะวันออกมี5เขตเศรษฐกิจพิเศษไขประตูสู่ภายนอกคือเซินเจิ้นจูไห่ชานโถวฉะเหมินไหหลำพร้อมด้วย14เมืองท่าแคมป์ทะเลคือต้าเหลียนชินขวางเต่าเทียนซินเยี่ยนไทชิงเต่าเหลียงหยิงกังนันทงเสียงไห่หนิงปัวเลินโจวฟูโจว广州、镇江、来北海。

孔子孔子เกิดในปี551ก่อนค.ศ.และเสียชีวิตในปี479ก่อนค.ศ.เมื่อก่อนคงชื่อสือว่าเชียวและมีอีกสื่อหนึ่งสือว่าจุ่งนี้เป็นคนแคว้นลู่แม่นนักคิดและนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ในไทยสมัยชุนเชียวของจีนแม่นผู้ริเริ่มสร้างปัสญาสำนักคงชื่อหรือรู้บรรพบุรุษของคงจื้อแม่นขุนนางของแคว้นซ่งเป็นเสื้อกษัตริย์ราชวงศ์ยิงในเวลาคงจื้อยังน้อยพ่อของเพิ่นก็เสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นครอบครัวของคงจื้อก็ค่อยๆทุกข์ยากลงถึงจะเป็นแล้วนี่ก็ตามแต่คงจื้อตั้งอุดมการณ์ที่จะหำเหียนเพิ่นเคยว่าว่าสามคนยังน้ำกันต้องมีคู่ของคอยหลังจากนั้นเพิ่นเริ่มสอนนักเฮียนเพิ่นได้สอนนักเฮียน 3,000 กว่าคนในนั้นมีลูกของครอบครัวทุกข์ยากบ่น้อยอันได้เปลี่ยนแปลงประเพณีของเมื่อก่อนที่ไม่ได้ลูกหลานของพวกคนนางจึงได้เฮียนได้ย้ำไว้สลาคงชื่อยังเฮียบยังปื้มสมัยบูฮานได้เก็บเมียนปื้มสมัยบูฮานอย่างหลวงหลายเช่นปื้มเกี่ยวกับกับก่อนปื้มเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และปื้มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นล้วนแต่ผ่านการเหียบเหียงและดัดแปลงของเพิ่นจนมาฮอดยุคปัจจุบันนี้แนวคิดหลวงหลายของคงจื้อก็มีคุ้นค่าหลายตัวอย่างคือคงจื้อเขียนให้คำที่ว่าเหรินแปลว่าเมตตากรุณามีเนื้อในอุดมสมบูรณ์ขึ้นเพิ่นเห็นว่าถ้าอยากเฮ็ดถึงขั้นเหรินก็ต้องหักแพงผู้อื่นว่าจาทาทีที่บ่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตนเองนั้นตนเองก็อย่าปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นกันเพิ่นยังเขียนว่าสุภาพบุรุษปองดองกันแต่มีความแตกต่างกันซึ่งหมายความว่าในเวลาสำหรับแก้ไขการพัวพันระหว่างคนกับคนนั้นต้องหับหู้ความแตกต่างกันระหว่างคนกับคนอย่าใช้มาตรฐานอันเดียวมาสังสาฝ่ายกงกันข้ามเหตุแนวนี้จึงสามารถบรรลุความปองดองและความสงบทั้งสังคมได้ในด้านการศึกษาเพิ่นยังมีความเห็นที่ใช้วิธีให้ขอคิดมาสุกยู่ให้นักเฮียนคิดโดยตนเองในขณะที่เฮียนความหู้จากปื้มนั้นยังต้องมีทัศนะความเห็นของตนเองเป็นต้นความเว้าและการกระทำของคงจื้อถึกนักเฮียนของเพิ่นบันทึกอยู่ในปื้มกวีนิพนธ์สั่นหรือล้วนอยู่แนวเขตของคงจื้อก็ถือค้นหุ้นหลังขับเอาและขยายกว้างออกกลายเป็นภาคส่วนสำคัญที่สุดของแนวเขตดั้งเดิมของจีนและค่อยๆโฆษณาไปสู่ประเทศอ้อมค่ะกลายเป็นวงวัฒนธรรมสำนักคงจื้อที่ได้ส่งผลสะท้อนอย่างกว้างขวางคงชื่อแม่นคนจีนและคนจีนแต่ละคนก็ฮู้เพิ่นดีแนวคิดของคนจีนส่วนหลายที่สุดก็ได้รับผลสะท้อนจากทฤษฎีของเพิ่นบ่หลายก็น้อยคงชื่อก็ขึ้นกับโลกองค์การยูเนสโกสหประชาชาติเคยจัดเพิ่นเข้าเป็นหนึ่งใน10คนที่มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมของโลก

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของทานล้วนแต่มีคุณค่า
0: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแรงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ่
2: พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกทาง

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของทานล้วนแต่มีคุณค่า
2: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแห้งบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ่
3: พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกทาง

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นในนี้ 5:00 นฮอด 7:00 นและ 21:00 นฮอด 24:00 นจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 นฮอด 21:00 นเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย